0: แล้วเจ้ามาแล้วเจ้ายีดอำเสียมลาบมาโอกลาเตโบลอเรฮลอเบลอมาลอลอกาบังกาบังยันยูเรียลสลาบมาเตโบเอมาเอ็มโกเรงดากิงเคเคนราเบย์ยาอาโกลาญอมบูดอาโกญอมกุลคลอยดีบบาลีกลอเบนบูดนาบูดนาโลเฮวชราเอวาดอเบลอยาฮิวาอาโกลาฮาเยอาโกฮาโยวาวาซาปลาอานูฮาเบลอเอฮิเอโยจาดีเอยายาจาดีเอปาปอเซลโลมาแล้วเจ้าแนวอยู่ดละอาโกอาโกลาซาไลบริหายมางอยเออลอดูฮาเบลอยี
1: วาAsyik berkasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, Moi No Moi, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat.